0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 셰찌 이르 찌바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쯔 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 궁금사 나나초 응어근시 미리 양년 시베 리젤리제나 젠솜총서 ngani thengti le zengki zogyongpa gyesu hin. Terengki le zeng nariya ngergun sin lingge cho. Bingi nawe lingge ta yangjian me kardi jipi nangsi le zeng ka ngi chadi su yu. Tereng nguan liya lingge cho. Bingi nawe lingge sibi nangsi ti zogyong su gita. Thengti le zeng nariya lunzi yulu ringne tu jinto da nanpi ngian chip dienpi zongxie kaji ngamju sun tu chong. ตะทิรินคีเจตังปุทีเสบะเตมปะกินเซนลาเนดานาเปซุงเสงวนโปลาเวเซเสปทีคีเสทีนาลฮยานาเทนดูเวตอนเนโซทีโลกจงคีลุนซุจงคีกุนโตซึนบาเชยุปทายูทีจีดูเตมเปยุนจงกวยปทาซิมกุซังเวมีเนซีกุจิมจิซินซึนบาเชชะเจนะงวนเลลิงเกเน Siyabu Dianpa Gintzen Lanye Danan Bia Sung Siye, Nguyen Bu Lawe Siye Siyabu Ti San Shona.